นคอยเฮาจันจังว่าเด้อเด้อคนยามนอนหัวใจน้องสั่นอยากมีชายเอาไว้ผู้อันนั้นอันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝัน